0: หนีจากความเป็นจริงตกเข้าสู่ความหายนะไปในตัว
1: ข้าพเจ้าเข้าใจว่าถ้าซื้อใดหรือบุคคลใดที่เฮ็ดหน้าที่สื่อสารให้แก่สังคมบรรดาเหตุการณ์ที่มีการวิเคราะห์วิจัยเป็นอย่างดีและสื่อตรงต่อความเป็นจริงโดยความขาวสะอาดโปร่งใสน่าเชื่อถือได้ซื่อนั้นบุคคลที่ผู้จะได้รับการเชื่อถือและสังคมจะจดจำรอคอยความหิวโหยจากผู้ให้ความรู้และอยากอ่านอยากฟังบรรดาซื้อที่เป็นผู้ให้ที่มีลักษณะนี้หลายที่สุดหลายคนข้าพเจ้าก็จะขอแบ่งปันความคิดเห็นต่อบรรดาซื้อมวลชนให้พวกเฮามีสติเพื่อทำการขวดกาวิจัยกันเบิ่งว่าแต่เวลาเดียวกันนั้นสิ่งท้าทายและอันตรายจะเกิดขึ้นแม้นการนั่งใส่หรือว่าการเสพซื้อไปในเป้าหมายที่บ่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจการเงินผลประโยชน์ส่วนตัวโดยการใส่ทุกเล่ห์เหลี่ยมคนอุบายว่าล่อลวงให้คนเกิดหลงไหลหลงเสื่ออย่างบ่ผู้สึกตัว
0: สหายทองลุ้นศรีสุริยยกให้เห็นเติมว่าคนลาวที่หักชาติทุกคนถ้าบ่อยากให้พลกรรมของนักข่าวนักสื่อมวลชนปฏิวัติของพวกเขาถูกลงลืมไปง่ายๆสื่อมวลชนลาวยุคนี้ควรเด็ดเดียวต่อสู้ต้านกับกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสฉวยไส้การเปิดกว้างพาหนะที่ล้ำสมัยสร้างข่าวลวงข่าวปลอมข่าวอกุศลที่บิดเบือนทำลายความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมของคนลาวที่มีมูลเสื้อหักชาติหักผืนแผ่นดินให้ทันการและถูกต้องตามความเป็นจริง
2: คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีให้รัฐบาลต้องสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่บ่ทันบรรลุให้สำเร็จใน6เดือนท้ายปีนี้โดยเฉพาะการปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐในโอกาสแถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จของประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10หับห้องเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนเวียกชุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026จัดขึ้นเมืองบดมนีอยู่หอสภาแห่งชาติท่านวิไลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติในฮู้ว่าถึงว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและป่าไม้ปฏิบัติได้ดีแต่การส่งออกดังกล่าวแมนวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ยังบ่ทันมีการปรุงแต่งกองประชุมเสนอให้รัฐบาลนำไปค้นคว้าสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งและอื่น
3: ๆกองประชุมสภาแห่งชาติเห็นว่ารัฐบาลต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายที่ยังบ่ทันบรรลุให้สำเร็จใน6เดือนท้ายปี2026เป็นต้นคะแนนกสิกรรมป่าไม้ถึงว่ามีการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้ปฏิบัติแต่การส่งออกส่วนใหญ่ยังเป็นวัตถุดิบยังบ่ทันได้มีการปรุงแต่งกองประชุมเสนอให้รัฐบาลนำไปค้นคั่วและส่งเสริมการผลิตภายในโดยยัดแยงการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานปรุงแต่งให้หลายขึ้นคะแนนการแห่ธาตุการอนุมัติโครงการสอกค้นสำรวจและขุดค้นแห่ธาตุผ่านมาเห็นว่ามีหลายโครงการที่อนุมัติอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นแต่การเก็บรายรับข่าวงบประมาณยังปฏิบัติได้บ่สมบูรณ์การส่งออกส่วนใหญ่เป็นแฮดิบหรือแฮเข็มขุนเฮ็ดให้มีช่องว่างการแจ้งประเภทแฮและปริมาณแฮบ่คงกับตัวจริงการปฏิบัติมาตรการต่อโครงการที่บ่ผ่านเกณฑ์การประเมินประเภท4หรือ4บวกยังบ่ทันเข้มงวดกองประชุมเสนอให้รัฐบาลปฏิบัติต่อโครงการที่บ่ทันปฏิบัติตามกฎหมายให้ยกเลิกสัญญาหรือจบบรรดาโครงการเหล่านั้น
2: ท่านวิไลวงศ์บุตรคำให้ฮู้ตื่มว่าการเสริมยงเสริมจอดถึงว่ามีการก่อสร้างซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงท้องถิ่นแต่งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษายังบ่ทันเพียงพอการคมนาคมขนส่งยังมีความยุ่งยากในฤดูฝนการบรรทุกน้ำหนักเกินสร้างความเปรอะเปรอะเสียหายแก่เส้นทางยังบ่ทันมีมาตรการเข้มงวดต่อการละเมิดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังบังคับใช้กฎหมายบ่เต็มส่วนส่วนปัญหาด้านสังคมแม้นอัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีในชั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนการประหลักการเรียนของนักเรียนชั้นประถม อัตราของเด็กลุ่ม5ปีที่มีน้ำหนักและลวงสูงบ่ได้มาตรฐานอัตราการเกิดลูกมีแพทย์ซวยและการให้วัคซีนป้องกันพยาธิให้เด็กลุ่ม1ปีส่วนคะแนนการท่องเที่ยวถึงว่ามีทาแฮงเพิ่มขึ้นภายหลังการนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนแล้วแต่กประชุมเห็นว่ายังปิดการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมอยู่แหล่งท่องเที่ยวใหญ่บางจุดยังบ่ทันสามารถขยายการท่องเที่ยวแบบเป็นต้องโซ่ต่อเนื่องและเสื่อมยงได
0: ้วันที่17กรกฎนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มนยิงลาววันที่20กรกฎครบรอบ71ปีสมาคมหัตถกรรมลาวได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นที่ตำนักผ้าไหมลาวบูฮานมีท่านป้านาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมหัตถกรรมลาวท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกียรติรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางอาลีวงโนบุญธรรมประธานสภาส่วนกลางแม่ยิงลาวพร้อมด้วยบรรดากันน้ำผักรัฐภรรยากันน้ำคันสูงและแขกรับเชิญเข้าร่วมในพิธีท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวได้หวนคืนประวัติความเป็นมาของวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาวซึ่งเริ่มต้นจากการสร้างตั้งหน่วยค้นคว้าเวียกงานแม่ยิงคันศูนย์กลางในวันที่20กรกฎ1955ก่อนจะพัฒนามาเปลี่ยนสมาคมแม่ยิงลาวหักซาดและเปลี่ยนชื่อมาเป็นสหพันธ์แม่ยิงลาวในปี1984ตลอดระยะผ่านมาแม่ยิงลาวได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจปลดปล่อยซาดและสร้างสาพัฒนาประเทศซาดเป็นกำลังแห่งอันสำคัญในทุกขงเขตเวียกงานเพื่อสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นคณะรับผิดชอบได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาพื้นเมือง4รายการที่เต็มไปด้วยความสมัครคีพร้อมทางมอบรางวัลพิเศษต่างๆที่มีมูลค่ารวมประมาณ40ล้านกีบนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เที่ยวชมวิถีตลาดบู่ฮานสินค้าหัตถกรรมกสิกรรมและชิมอาหารพื้นเมืองลาวงานเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาววันที่20กรกฎครบรอบ71ปีในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาหน่วยธุรกิจและผู้ประกอบการหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างขบวนการให้มีความหมายพิธีได้อัดลงอย่างจบงามด้วยการร่วมพระเข้าสมาคีและการฟ้อนระวงลาวย่อนยกโดยวงดนตรีจากกองพันใหญ่661
2: ท่านมาเลทองกรมศิลป์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับพบปะปรึกษาหรือการร่วมมือด้านพลังงานกับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามลาวในวันที่17กรกฎาคมที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงจันทน์การพบปะหารือครั้งนี้เพื่อยกระดับการร่วมมือด้านพลังงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและส่งเสริมการพัฒนาแบบยืนยงของทั้ง2ประเทศทั้งจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจและบริษัทภายใต้การซี้นำของ2กระทรวงได้ปรึกษาหรือเพื่อยกระดับการร่วมมือในหลายหัวข้อเป็นต้นห้ามประกันการสนองน้ำมันเสื้อไฟรวมทั้งผ่านรูปแบบรัฐต่อรัฐและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าสะอาดการสืบต่อและเสริมขยายระบบสายส่งข้ามสายแดนและภาคพื้นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวว่าไทยยังมีความต้องการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวอย่างต่อเนื่องปัจจุบันครบความร่วมมือการซื้อขายไฟฟ้าได้ขยายจาก 9,000 เมกะวัตต์เป็น 15,000 เมกะวัตต์โดยลาวสนองไฟฟ้าให้ไทยแล้วเกือบ 6,000 เมกะวัตต์และยังมีแผนส่งออกเพิ่มอีกประมาณ 3,500 เมกะวัตต
0: ์คณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคจัดกล่องประชุมเผยแพร่มติกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมการลาวทั่วประเทศครั้งที่9ในวันที่15กรกฎนี้ให้เกียรติเผยแพร่โดยท่านวิไลวงศ์เสริมรองเลขาคณะพรรครองประธานคณะบริงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์การเผยแพร่และเสื่อมซึมในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกกรรมการอยู่ภายในคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคก็คือบรรดาหากฐานกรรมการของแต่ละกรมได้รับรู้กำแน่นอย่างละเอียดกว้างขวางลึกซึ้งและนำไปจัดตั้งปฏิบัติผ่านขยายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลสูงท่านวิไลวงศ์เกษมได้ยกให้เห็นถึงบรรดาเอกสารสำคัญที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมการทั่วประเทศได้รับรองเอาผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมการลาวทั่วประเทศสมัยที่9แผนพัฒนาเวียกงานกรรมการลาว5ปีครั้งที่5 2026-2030กฎระเบียบสหพันธ์กรรมการลาวสมัยที่9และแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวสมัยที่9และระยะ5ปี2026-2025ท่านวิไลวงศ์กระเสริมได้เรียกร้องให้คณะบริหารงานสหพันธ์กรรมการลาวแต่ละขั้นและสมาชิกกรรมการทุกสหายจงรับรู้กำแน่นอย่างละเอียดลึกซึ้งและนำไปจัดตั้งปฏิบัติผ่านขยายอย่างถูกต้องประกอบส่วนเข้าใน การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างประเทศของพรรคให้มีความหนักแน่นยิ่งขึ้น
2: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะพิธีแถลงข่าวยามพิธการเกี่ยวกับการเกี่ยมความพร้อมจัดงานมหกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Lao E-commerce Festival 2016ในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยการแถลงข่าวของท่านพุทธวันนันทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีบรรดาหัวหน้ากลุ่มฮ่องกงทูตานุทูตและต่างนาองค์การจัดตั้งสากลแขกรับเชิญจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีต่างนาคณะนำกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่กลายเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตทั้งเศรษฐกิจของลาวการจัดงานครั้งนี้แม้นการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าครั้งที่6มติ04ของกมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพร้อมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลจุดประสงค์หลักของงานแม้นการเชื่อมโยงระบบนิเวศการค้าออนไลน์รวบรวมเอาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายระบบการชำระเงินดิจิทัลบริษัทขนส่งโลจิสติกและผู้ประกอบการตัวจริงมาไว้ในหมวดเดียวยกระดับธุรกิจขนาดน้อยและกลางรวมทั้งจุลวิสาหกิจและสินค้าโอดอปเพิ่มขีดความสามารถให้วิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพร้อมทั้งสินค้าท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางสร้างความสมันส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้สมใสและต้านปรากฏการณ์ยุทธศาสตร์ต่างๆในวงการการค้าขายออนไลน์ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายเช่นการวางแสดงและจำหน่ายสินค้าออนไลน์ชั้นนำเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนจากเซลล์สารระดับแถวหน้าและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายการวางมือทางธุรกิจในอนาคตกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอเชิญชวนผู้ประกอบการนักศึกษาและประชาชนบรรดาเผ่าเข้าร่วมงานเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของลาวให้เติบโตอย่างมั่นคงและยืนยงงานมหกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กันยาปีนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน
0: ์การพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในยุคใหม่แม้นการพัวพันร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือธุรกิจที่ทันสมัยใหม่ให้มีความทันสมัยท่านสันติสีทุมพระรัตประธานบริษัทสีสันจำกัดประกอบความเห็นต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ในหัวข้อการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาระบบแพลตฟอร์มและธุรกิจสื่อดิจิตอลใหม่ไปสู่คุณภาพใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติของคนเหล่าวิงจันทร์ว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในยุคใหม่แม่นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลหรือธุรกิจที่ทันสมัยใหม่บ่สามารถอธิบายไปหนึ่งได้ภาครัฐต้องมีบทบาทสำคัญในการวางแนวทางนโยบายกำหนดทิศทางสร้างกฎหมายและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้การลงทุนและสร้างนวัตกรรมขณะที่ภาคเอกชนต้องมีความว่องไวมีพลังความคิดสร้างสรรค์กล้าลงทุนกล้าทดลองและมีความสามารถกำหนดนำใส้เทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใส้อย่างว่องไวถ้าหากทั้งสองภาคส่วนสามารถประสานพลังกันอย่างกลมเกี่ยวจะสามารถสร้างระบบนิเวศสื่อดิจิตอลของเราให้เข้มแข็งและยืนยงได
4: ้หนึ่งในบรรดาปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในยุคใหม่แม้นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลหรือธุรกิจสื่อสมัยใหม่บ่สามารถอาศัยเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการวางนโยบายกำหนดทิศทางสร้างกฎหมายและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้กับแก่การลงทุนและสร้างนวัตกรรมขณะที่เอกชนมีความว่องไวมีพลังความคิดสร้างสรรค์การลงทุนการทดลองและมีความสามารถในการนำเทคโนโลยียุคใหม่มานำใช้อย่างว่องไวถ้าหากทั้งสองภาคส่วนสามารถประสานหัวมือกันอย่างกลมเกลียวพวกเขาจะสามารถสร้างระบบนิเวศสื่อดิจิตอลของลาวให้เข้มแข็งและยืนยงได้ในนามตัวแทนจากภาคเอกชนข้าพเจ้าเสนอบางแนวความคิดและแนวทางหัวมือเพื่อขับเคลื่อนวงการสื่อดิจิตอลลาวให้ก้าวไปข้างหน้าดังนี้ร่วมกันพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลของคนลาวปัจจุบันการไหลของข้อมูลรายรับโฆษณาอุปโภคและข้อมูลผู้สมใช้ส่วนใหญ่ของสปป.ลาวยังขึ้นกับแพลตฟอร์มต่างประเทศนี่เป็นความเสี่ยงและ ข้อจำกัดในระยะยาวดังนั้นสปป.ลาวควรมีการร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและองค์การสื่อเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลของคนลาวที่สามารถรองรับการเผยแพร่เนื้อหาการโฆษณาการสำระเงินและการบริการดิจิตอลอย่างครบวงจรแพลตฟอร์มเหล่านี้จะบ่เพียงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการปกป้องอธิปไตยทางด้านข้อมูลและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาติเฮา
0: ท่านสันติศรีทุมพลัดให้ฮู้ตื่มว่าการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างกลไกสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจสื่อดิจิตอลจะเป็นข้อกุญแจสำคัญในการสร้างความยั่งยงในวงการสื่อภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคและการคุ้มครองของรัฐเชื่อมั่นว่าวงการสื่อมวลชนลาวจะสามารถก้าวไปสู่ยุคใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพทันสมัยมีคุณภาพและมีขีดความสามารถแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลได
2: ้ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบรมนี้อยู่สมสรเมืองหลวงลำทาได้เผยแพร่ดำรัสว่าด้วยธุรกิจน้ำมันเสื้อไฟและขอตกลงว่าด้วยธุรกิจแก๊สหุงต้มโดยการเป็นประธานของท่านคำลาแหล่งสัญญธรรมห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหนองทาโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: กองประชุมได้เผยแผ่บรรดานิติกรรมและเอกสารที่สำคัญทรงฉบับคือดำรัสเลขที่559/บลงวันที่29ตุลา2025ว่าด้วยธุรกิจน้ำมันเสื้อไฟประกอบมี8ภาค84มาตราข้อตกลงเลขที1339/ออคลงวันที่13พฤษภาคม2026ว่าด้วยธุรกิจแก๊สหุงต้มประกอบมี11หมวด38มาตราการเผยแพร่บรรดานิติกรรมในครั้งนี้แม้นเพื่อรับประกันให้แก่การบริการด้านธุรกิจให้มีความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทั้งเป็นการปกป้องผลประโยชน์รวมกันอย่างยุติธรรมระหว่างผู้ประกอบการและผู้สมใส่ในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นสักถามเจาะจิ้มและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีโอกาสนี้ท่านคำลาแหล่งสัญญธรรมห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงน้ำท่าและท่านหุ่มเพ่งเวียงทองไส้ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหลวงน้ำท่าได้โอล่มและสีแจงต่อคำถามพร้อมทั้งได้เน้นนักบางปัญหาสำคัญให้ผู้ประกอบการนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเป็นต้นแมนต้องเล็งเหตุบทสัญญาซื้อขายกับบริษัทผู้นำเข้าให้สำเร็จถูกต้องต้องติดโลโก้ประจำปั๊มน้ำมันให้สอดคล้องกับบริษัทที่ได้เซ็นสัญญานำกันสินแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่าก
0: ลางเดือนกรกฎนี้อยู่สโมสรของแขวงเสียกองสัมพันธ์แม่หญิงแขวงได้โฮมสุมนุมเสลิมฉลองวันสร้างตั้งสัมพันธ์แม่หญิงลาววันที่20กรกฎครบรอบ71ปีภายใต้คำขวัญ71ปีมีไซเติบใหญ่เข้มแข็งพัฒนาก้าวไกลทันสมัยมีทานางคำสิงธมวงศากรรมการประจำพรรคแขวงประธานในร้อยสั่งชาติแขวงผู้ชี้นำเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนขันแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ท่านนางเพชรดาแก้วพลสลาดรองประธานสหพันธ์แม่หญิงแขวงเซกองได้ให้เกียรติขึ้นปาฐกถาหวนคืนมูลเสือประวัติความเป็นมาและการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวตลอดระยะ71ปีแห่งการสร้างตั้งและเคลื่อนไหวและผ่านกฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่เก่าซึ่งได้ยกให้เห็นบางเนื้อในสำคัญคือองค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่20กรกฎ1955โดยแมนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้สร้างตั้งนำพาสีนำโดยกงเพื่อเต่าโฮมความสมัคคีและพัฒนาแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าให้มีส่วนร่วมอย่างตั้งนาในภารกิจปลดปล่อยชาติก็คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะผ่านมาสหพันธ์แม่หญิงลาวได้เอาใจใส่ส่งเสริมสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมและความเสมอภาคหญิงชายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษาสร้างวิชาชีพและยกสูงบทบาทของแม่หญิงในสังคมให้เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆในตอนท้ายท่านนางคำสิงธมวงศากรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวราวสร้างศาสตร์แขวงได้มีคำเห็นโอลมซึ่งท่านได้แสดงความชมเชยต่อมรรคผลงานขององค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงแขวงเซกองยานมาได้ และเน้นให้เอ่ยน้องท่านแถวสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงในทั่วแขวงจงสืบต่อรักษามูลเสืออันดีงามก็คือปฏิบัติขอแข่งขัน3ดีพละบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของสหพันธ์แม่หญิงลาวพร้อมกันซอกหูหำเฮียนยกสูงคิดความสามารถบนพื้นฐานท่าแห่งบ่มซ่อนสร้างให้ท่านแถวสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงมีความรู้ความสามารถอย่างหนักแน่นเข้มแข็งวงเก่าพออลักษ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนวันที่17กรกฎาคมนี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติในโอกาสเดินทางของร่วมกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และกองประชุมขั้นสูงเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกยูนิคอร์นเซี่ยงไฮ้ของจีนท่านสีจิ้งผิงยกให้เห็นว่าปีนี้มันครบรอบ55ปีแห่งการฟื้นฟูที่นั่งถูกต้องตามกฎหมายของจีนในองค์การสหประชาชาติเวลา55ปีผ่านมาจีนยึดมั่นและเป็นผู้สร้างสันติภาพโลกผู้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาทั่วโลกและผู้ปกป้องรักษาระเบียบสากลจีนเด็ดเดียวสนับสนุนองค์การสหประชาชาติมาโดยตลอดปัจจุบันภายหลังสถานการณ์สากลเกิดมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดมีความสับสนอย่างเด่นชัดต้องการปฏิบัติลัทธิหลายฝ่ายอย่างแท้จริงสืบต่อฟื้นฟูฐานะและบทบาทขององค์การสหประชาชาติขึ้นใหม่ยึดมั่นความเที่ยงธรรมและยุติธรรมยึดมั่นรักษาความถูกต้องดำเนินการประดิษฐ์สร้างยึดมั่นแบกหาบความรับผิดชอบและสร้างผลงานอันใหญ่หลวงหลายกว่าเก่าท่านอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวว่าองค์การสหประชาชาติจะสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือกับจีนสุกยู่ให้โลกหันเป็นหลายขั้วและปกปักรักษาผลประโยชน์ร่วมของประชาคมโลก
2: สำนักข่าวสันซินฮวาของทางการจีนรายงานในวันที่16กรกฎาคมนี้ว่าบริษัทโลสเทคซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีของรัสเซียได้เปิดระบบต้านโดรนปูตินาซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องพื้นฐานโครงสร้างด้านอุตสาหกรรมจากการโจมตีของโดรนระบบดังกล่าวพัฒนาโดยบริษัท RT Project Technology บริษัทย่อยของโรเทคโดยใช้โครงสร้างเล็กแบบแยกส่วนประกอบกันเพื่อสร้างตารางป้องกันอ้อมรอบพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อสกัดกั้นโดรนข่าวรายงานว่าระบบดังกล่าวสามารถสกัดกั้นเรือบินที่บ่มีคนขับที่มีน้ำหนัก200กิโลกรัมซึ่งบินด้วยความไวสูง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องสถานที่ต่างๆเช่นสถานที่เก็บรักษาน้ำมันสางและบ่อนจ่ายน้ำมันเชื้อไฟสถานีไฟฟ้าย่อยและสางสินค้าปัจจุบันระบบปูตินากำลังอยู่ในระยะทดลองนำใช้ในสถานที่ผลิตน้ำมันเชื้อไฟและพลังงานหลายแห่งโดยสามารถปกป้องโครงสร้างที่มีความสูงหลายกว่า25เมตรและห้องหับการนำไส้กับโครงสร้างได้ทุกขนาด
0: ตามข่าวต่างประเทศอิรักและซีรีลงน้ำขอตกลงร่วมกันในระหว่างวันที่17กรกฎาคมนี้เพื่อฟื้นฟูท่อส่งน้ำมันซึ่งจะเป็นเส้นทางเลือกสำหรับการขนส่งน้ำมันแทนส่งแคบฮอร์มุซท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการแล่นเรือในเส้นทางดังกล่าวข้อตกลงฉบับนี้เป็นการลงน้ำในระหว่างจัดกองประชุมสุดยอดสภาการค้ายูนิคอร์นหลวงวอชิงตันเกี่ยวกับการลงทุนของสหรัฐอเมริกาอยู่อิรักโดยมีท่านคริสไรรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาเป็นประธานอิงตามข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลด้านข่าวสารพลังงานของสหรัฐอเมริกาให้ฮู้ว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีเส้นทางจากเมืองเคิร์คุกทางภาคเหนือของอิรักไปหาเข้มฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของซีรีส์โดยสามารถรองรับการขนส่งน้ำมันได้สูงสุดถึง 700,000 บาร์เรลต่อวันท่อส่งน้ำมันเส้นนี้ถูกปิดนำไส้นับแต่ได้รับความเสียหายย้อนสหรัฐอเมริกาโจมตีอิรักในปี2003ผ่านมาอิรักซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่2ของกลุ่มโอเปกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการยุบสงักของการเล่นเรือบรรทุกน้ำมันผ่านส่งแคบฮอร์มุซในระยะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนื่องจากปัจจุบันอิรักต้องอาศัยท่าเรือบัสราในอ่าวเปอร์เซียเป็นหลักในการขนส่งน้ำมัน ในขณะที่ทางเลือกด้านการขนส่งน้ำมันยังมีจำกัดนักวิเคราะห์เตือนว่าถึงว่าท่อส่งน้ำมันจะช่วยลดพรความเสี่ยงจากความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์อยู่ทรงแคบหมดได้แต่ยังบ่สามารถแก้ไขภัยคุกคามพื้นฐาน

0: ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
1: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
0: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
1: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 นหา 21:00 นที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
4: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ่นปัว 2. เข้ากวดพร้อมพังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

กิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเฮาภายใต้การนำพาของพรรคมีความมักบันมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกียมเงื่อนไขเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกระดบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟเดกรอบจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกของฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้การรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงสลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงไม่หอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2021หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบอย่างกลมเกลียวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื้อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก้นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามอันได้ยั่งยืนอย่างแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมรรคจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกบืนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพ
เคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ้องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแรงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมันยังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มารยาทปฏิบัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทบกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยู่แห่งขบวนการแข่งขันหักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุมปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชนชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับการปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสมปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิบัติอยู่ประเทศเฮาตามคำขวัญรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้จิตปฏิบัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นในยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักหน่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนา
วัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทรุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน 2022-2025 ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการต่างๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นในยุคสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วการหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุคการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไซไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนไซยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำไซแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไซภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังข้อมูลคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพ้คำหักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 นหา 21:00 นที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถึนห้อนของตนโดยการรับผู้จะองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและยืนยง

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ายคน
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการของพวกเราได้เนาะเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์8โมงถึง9โมง
3: เจ้ามีรายการสามารถติดตามหาฟังได้เนาะกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้า
3: และการแซ่ส่งต่อไปผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดดำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าหาฟังได้เนาะผ่านทาง Facebook Live กำลังดำเนินรายการสดถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนี้ทางเพจ Loudness No Radioมีรายการทันใดที่สะดวกในการติดตามรับฟังรับสมการสามารถเข้ารับฟังผ่านทาง Facebook ได้หรือว่ารับฟังอยู่ทางตังแขวงเนาะเป็นรายการติดตามรับฟังสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่ก็อย่าลืมเนาะรายงานผลของการรับฟังมาได้เติม
1: เจ้าแจ้งหรือบ่หรือว่าขัดข้องประการใดสามารถรายงานได้สิ่งสำคัญแม่นการติดตามผ่านทางเพจก็แจ้งมาเติมเนาะว่าสัญญาณของพวกเฮานั้นชัดเจนหรือบ่หรือว่าผู้ใดที่รับฟังรับฟังผ่านทางขึ้นความถี่มีส่งขึ้นทางห้อย3แล้วก็94
3: เจ้า
1: ได้อย่างสะดวกสบายและสิ่งสำคัญอย่าลืมดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวของพวกเฮาไปไว้ถึงมือถือเพื่อว่าท่านนั้นจะบ่ได้พลาดโอกาสในการรับฟังรายการนี้และทุกรายการที่ขึ้นกับวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวของพวกเฮาเนาะ
3: เจ้า
1: พบท่านผู้ฟังมื้อนี้วันอังคารวันที่21กรกฎาคม2566ขึ้น7ค่ําเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังครึ้มๆอยู่มีอากาศนี้เย็นสบายตอนเช้าเนาะระยะนี้ผู้ใดที่เดินทางไปใกล้ไปไกลก็ยังต้องเตือนกันไว้เรื่องของการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำเพราะว่าเป็นระยะของฤดูฝนแดงเกี่ยมความพร้อมหลายๆอย่างประเภทเสื้อกันฝนนี่นะรถจักรอย่าลืมเด้หร
3: ือ
1: ว่าผู้ที่ขับขี่รถใหญ่ก็ระบบเบรกระบบยางฝอยปัดน้ำฝนมีความพร้อมหรือเปล่าไฟตัดรถดิมีความพร้อมหรือเปล่าเนาะเพื่อว่าจะมีความพร้อมในการเดินทางทุกครั้ง
3: แม่นแล้วสำคัญก็คือความเตรียมพร้อมเนาะก่อนออกเดินทางมีรายการบอกว่าจะขับขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ดีการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะมื้อนี้กันกาหลายคนอีกก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่งานปกติแล้วเน
1: า
3: ะมีบางคนอีกก้าวฮอดของการแล้วแต่ว่าบางคนอีกก็ยังขับขี่รถอยู
1: ่
3: เดินทางอยู่เนาะนำใส่เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันขับขี่รถด้วยความมีสติบางคนอีกขับขี่รถมาบางครั้งนี่อาจจะก้มดินโทรศัพท์ไปน้ำแดงก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเด้อแล้วก็สิ่งที่สำคัญนี่ก็อย่าลืมปฏิบัติกฎระเบียบจราจรขับขี่รถให้ถูกสองทางหรือว่าจุดใดที่มีระบบไฟอำนาจ3แยก4แยกต่างๆก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามระบบไฟอำนาจหรือว่าจุดใดที่ว่าระบบไฟอำนาจเปเพถ้าว่ามีเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำช่วยระบายรถอยู่หั่นก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่ถามว่าผู้ใดจีจะยุดจะจอดรถก็ให้สังเกตเบิ่งป้ายห้ามป
1: ้
3: ายเตือนตื่มเด้อ
1: แม่น
3: แล้วก็เวลาที่จอดไฟอำนาจนี่ก็ให้ยุดเส้นทางหลังม้าลายเนาะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเป็นการเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพราะว่าก็หลายคนนี่ก็ปฏิบัติได้แล้วแต่บางคนนี่ก็ยังถือเบามาก
1: ไ
3: งอยู่
1: ยังเฮ็ดบ่ได
3: ้จอดไฟอำนาจพูนกายเส้นทางม้าลายไปจอดอยู่ตรงกลางพูนไ
1: ห
3: มอันนี้ต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันเนาะเรียนว่าความตื่นตัวเป็นเจ้าการในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจร
1: จ้ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ง่ายท่านผู้ฟังทุกคนสามารถเฮ็ดได้อยู่ดอกต่างแต่ว่าสิเฮ็ดหรือบ่บางคนกับบ่เฮ็ดฮู้อยู่กับบ่เฮ็ดก็มีเนาะแต่ว่าผู้อื่นเบิ่งเด้อ้าวผู้นั้นคือบ่เข้าระเบียบผู้นั้นคือบ่เป็นแบบอย่างให้แด่จังซี่นะทั้งที่ว่าผู้ขับขี่มีแต่ผู้ใหญ่บ่มีเด็กน้อยจักคนมีแต่การผู้ใหญ่นี่แหละขับขี่ยานพาหนะฮู้กฎระเบียบแต่ว่าบ่ปฏิบัติตามพระโลกก็มีเมื่อวานนี้เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เส้นทางที่อนุรักษ์ได้เว้าไปก็คือเส้นทางดอนนูนตัดออกมาเฮือนผักสีเกมเมื่อวานนี้ประมาณ 6:00 นเป็นรถจักรบ่แม่นเพิ่นล้มเองบ่หรือว่ามีคู่กรณีแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าเห็นเพิ่นล้มแล้วก็ถือว่าอาการนี้หนักพอสมควรบ่ได้สติ
3: โอ
1: ้ก็คิดอยู่ว่าเพิ่นเมาบ่หรือว่าเป็นอันใดอันหนึ่งเพราะว่าเห็นหันแม่นเหตุการณ์ที่ล้มแล้วคนหันกันมานอนอยู
3: ่เพิ่นขี่ไปคนเดียวบ่
1: แม่นๆแต่ว่าเห็นสื่อสังคมออนไลน์อารมณ์เมื่อเช้านี่ก็คือได้ข้อมูลเบื้องต้นก็คือล้มแล้วบ่มีสติแต่ว่ามีเอกสารประจำตัวก็คือประชาชนเขตบ้านไสสว่าง แต่ว่าฮอดมื้อนี้อาจจะได้รับการเป็นปั่วแล้วเมื่อวานนี้เห็นเหตุการณ์ท่านผู้ฟังนี่แหละเส้นนั้นมันมาเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำมันเป็นทางโค้งจุดนั้นเว
3: ีย
1: นวังจุดที่อนุรักษ์พบอุบัติเหตุอาทิตย์แล้วนั่นนะ
3: เจ้าม
1: ันเป็นทางโค้งเดและก็เส้นทางนั้นมันแคบท่านผู้ฟังบางคนก็ใส่ความไว้เกินได้อยู่เขตนั้น อย่าลืมว่าจุดนั้นมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเป็นเขตสุมสน
3: เจ้า
1: เฮือนซานบ้านซองนี่ก็หลายเนาะนักเรียนนักศึกษาใส่เส้นนั้นก็หลายเป็นรายการนำใส่ความไว้ให้มีขีดจำกัดในเด้อเพราะว่ามันเป็นเขตที่สุมสนอีหลีสังเกตว่าผู้ที่ขับขี่นี่นะจะขี่รถไวผ่านมามันบ่มีไฟยังเถื่อยังทางถ้าว่าเป็นเวลากลางคืนแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีไฟยังทางแล้วการเดินทางก็ขอให้มีสติ
3: เจ้าก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมเน
1: า
3: ะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็คือฮู้น้ำกันหลายคนนี่มักนำใส่ความไว
1: แมน
3: อยู่ในเขตซุ้มซนแท้ๆก็ได้ในนำใส่ความไวนี่เกินขอบเขตหลายถ
1: ้
3: าว่าขมาขมั่งมาเอาน้ำบ่ทันยันเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเด้อมิตรรายการเข้าในเขตซุ้มซนนี่ก็ลุดพรกันนำใส่ความไวเนาะคอยไปคอยมาเพื่อว่าบางคนนี่ก็สิย่างข้ามทางก็มีได้ในจุดนี้ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันขมาขมั่งนี่ถ้าว่าน้ำไส้ความไวเกินขอบเขตนี่เอาน้ำบ่ทันผู้ที่สิย่างข้ามทางนี่ก็มีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุเส้นทางนี้จุดนี้ก็คือระยะผ่านมานี่แม่นห่างเสียงที่เส้นทางมืดเส้นทางเดียวแน่เน
1: า
3: ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เห็นมีบางจุดก็มีไฟยังทาง
1: ไฟยังทาง
3: ไปมาก็สะดวกสบายบ่แม่นว่าเพิ่นอำนวยความสะดวกให้แล้วยังน้ำไส้ความไวอยู่จังซี่อันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันเติมบ่เฉพาะแต่กลางเวรและกลางคืนก็เส้นเดียวกันเนาะสังเกตเห็นนี้น้ำไส้ความไวหลาย
1: เจ้า
3: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนลดพรเนาะถ้าว่าเฮาลดพรได้ปัญหาต่อการเกิดอุบัติเหตุนี่มันก็จะลดหน่อยถอยลง
1: แม่นแล้วแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของปรากฏการณ์ยอท่อที่ว่ามันมักเกิดอยู่จุดนั้นเวิ้นบางม
3: ัน
1: เป็นทางที่นักเรียนนักศึกษาใส่น้ำไส้เป็นประจำมักมีการปุ้นจี้ดึงใส่คอบ่ดึงกระเป๋าหรือว่าลัดเอารถเด้อเขตนั้นเขตดงดกนะทมหั่นนะ
3: อ
1: ันนี้มันอันตรายท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่จําเป็นแท้ๆบ่ได้ไปเวียกไปงานกลางคืนก็บ่ให้ลัดไปทางนั้นหลายคนว่ามันเป็นทางลัดดิมันเป็นทางที่สะดวกเด้เพราะว่าเป็นทางคอนกรีตเด
3: ้
1: หลายคนก็ลัดไปแต่ว่ากลางคืนหรือว่าเที่ยงคืนไปพวกเฮาบ่แนะนําท่านผู้ฟังมันเปี่ยวม
3: ี
1: เฮือนซานพ่อแม่ประชาชนกะยาแต่ว่าเพิ่นก็หลับนอนเดินทางไปกลางคืนนี่รู้สึกว่าเป็นตาย่าน
3: เจ้าโดย
1: ละกะละกะเว้าคืนอีกเท่านึงที่เพิ่นได้ปิดผ่านมาแม่นเป็นสี่แยกเนาะออกมาจากตอนนู้นเป็นสี่แยกไปอำนาจตอนนู้นแต
3: ่
1: ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นได้ปิดเส้นทางแล้วถ้าว่าผู้ใดออกมาตั้งแต่วัดป่าตอนนู้นท่านผู้ฟังต้องได้เลี้ยวขวาเท่านั้นเล
3: ี้
1: ยวซ้ายบ่ได้ละได้เพราะว่าเพิ่นตันไว้แต่ว่าสังเกตว่ามีคนขี่ย้อนเส้นทางก
3: ็
1: คือออกมาแล้วก็ยัง
3: เลี้ยวซ
1: ้ายเลี้ยวซ้ายบัดนี้มาขี่ย้อนมาประมาณ100กิโล100เมตรมาแล้วก็มาเลี้ยวอยู่มองหน้าสุขทวีหั่นสังเกตเห็นหลายท่านผู้ฟังทุกมื้อเลยประเภทรถจักรเนาะเพราะว่าระยะผ่านมาเพิ่นขี่มาเพิ่นจะออกมาไฟแดงไปอำนาจเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่มีไฟอำนาจก็คือออกมาแล้วต้องได้เลี้ยวขวาไปเลี้ยวอยู่จุดที่เพิ่นกำหนดก็คือซ้ายสวยกับโรงเรียนไซสมพรถ
3: ้
1: าว่าท่านจะออกมาเบื้องออกก็คือต้องเลี้ยวกลับคืนมาม ันอาจจะไก่แดแต่ว่ามันมีความปลอดภัย
3: เจ้าแม่นล่ะบางคนนี่อาจจะมักง่ายแดบ
1: ่
3: อยากไปเลี้ยวจุดที่เพิ่นกำหนดไว้ก
1: ็
3: ค
1: ือ
3: ดังอาทินดังที่อนุรักษ์ว่าไปขี่ออกมาไฟอำนาจต้องได้เลี้ยวขวาเนาะไปเลี้ยวบอลที่เพิ่นกำหนดเพิ่นก็มีป้ายห้ามป
1: ้
3: ายเตือนอยู่ในจุดนี้แต่ว่าผู้ขับขี่เองมีกะยังถือเป่าบอล
1: มักง่าย
3: มักง่ายแต่บ่อยากไปเลี้ยวไกลแต่ว่าเลี้ยวใกล้มันเสี่ยงหลายได
1: ้
3: ต่อการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเขาขี่รถผิดทางเนี่ยดิแล
1: ้
3: วก็ไปจอดอยู่จุดที่ผู้ที่มาตามเส้นทางที่เพิ่นกำหนดให้เลี้ยวแต่เฮาไปผิดเส้นทางแล้วเฮาไปเลี้ยวนี่เฮาเสี่ยงหลายได้ต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้าว่าเกิดแล้วเฮาเป็นผู้ผิด
1: แม่น
3: เพราะว่าเฮาขี่ผิดซองทางนี้อันนี้ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะมิตรรายการถ้าว่าไปเลี้ยวอยู่จุดเพิ่นที่กำหนดไว้ความปลอดภัยก็ไม่หลายเนาะถ้าว่าเฮายังถือเบามักง่ายนี่มันก็มีความเสี่ยงในมิตรรายการอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งรถจักรนี่บ่แน่ใจว่าจะเป็นในเขตนั้นหรือบ่เนาะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเพื่อว่าผู้ที่เพิ่นขี่มาตามเส้นทางทางเบื้องดอนนูนเนาะหลายคนนี่ ก็ขี่ม้าอ้าวเส้นทางลงมาตามลองถึกตามสองทางของตัวเองแล้วคันขี่คนที่ขี่สวนทางมานี่บางครั้งนี่ตกใจได้
1: แม่น
3: บางครั้งนี่กายย่านว่าหักอกน้ำบ่ทันหั่นนะอ
1: ัน
3: นี้มันเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: มันเป็นจังหวะลงค่อยในใดวันวางมันเป็นจังหวะลงค่อยผู้ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองท่านผู้ฟังเพิ่นก็ขี่ม้าตามปกติแล้วบัดนี้ผู้ที่ขี่ย้อนมาบัดนี้ออกมาตั้งแต่เส้นวัดดอนโนนหันออกมาขี่ย้อนมาเพื่อมาเลี้ยวอยู่หน้าสุขทวี
3: อ
1: ันนี้มันขัดต่อระเบียบท่านผู้ฟังแน่นอนว่าเพิ่นปรับปรุงตามความสอดคล้องในการเดินทางปัจจุบันเพิ่นปรับให้ถูกต้องแล้วก็ต้องได้ไปตามระบบระเบียบเติมถ้าว่าท่านเหตุแบบนั้นย่านเกิดอุบัติเหตุผู้ที่เคยขี่ก็อาจจะเป็นคนเก่าที่ใส่เส้นนั้นบ้านยุทธเขตนั้นบ่เคยมักใส่เป็นประจำแล้วก็ลึ่ง
3: อ
1: าศัยความลึ่งเคยแต่ว่าอย่าปฏิบัติให้เป็นอาจินเพราะว่าทานเห็ดทุกมือทุกมือทุกมือแล้วทานจะเห็ดแบบนั้นไปตลอดอย่าลืมว่าโชคดีมันบ่มีตลอดไป
3: เจ้า
1: ย่านเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟัง
3: เจ้าแม่แลทีพวกเฮาเว้าก็เป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกทุกคนแหละอยากให้ทุกคนไปมาด้วยความปลอดภัยขับขี่รถนี่ก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันมีรายการถามว่าจุดใดที่มันปลอดภัยก็ไปให้ไปเลี้ยวในจุดนั้นซะเน
1: า
3: ะจุดใดที่ว่ามันบ่ปลอดภัยแล้วมันมีความเสี่ยงโตๆเฮาเองนี่ให้ไปเว้นเนาะให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อว่าการไปกันมาก็มีความโรงเรียนในสะดวกได้ถามว่าเฮาขับขี่รถถึกสองทางไปในแล้วทางเดียวกัน
1: มัน
3: ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าเห็นให้เฮามีความมั่นใจขึ้นบางคนนี่ขับขี่รถนี่ขี่ย้อนสอนส่วนทางมานี่อู้อันนี้ยังให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ำกันเนาะถ้าว่าเคยขี่ย้อนสอนส่วนทางแล้วก็บ่อยากให้เขาขับขี่อีกให้เปลี่ยนเนาะออกขี่ออกมาแต่ไฟแดงแล้วก็ให้เลี้ยวขวาไปเลยเน
1: า
3: ะไปเลี้ยวอยู่จุดที่เพิ่นกำหนดไว้เน
1: าะ
3: เพื่อความปลอดภัยน
1: ี
3: ่ก็คือความเป็นห่วงจากรายการขับขี่ปลอดภัยอย่างให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันบ่เฉพาะแต่จุดนี้ได
1: ้
3: จุดอื่นๆก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าว่าจุดใดที่เพิ่นกำหนดให้เลี้ยวก็พร้อมใจกันจะตั้งปฏิบัติเนาะบ่ให้ถือเบาบ่ให้ลาเลิงเด้อมิตรรายการตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเพื่อว่าจะเฮ็ดให้การสัญจรไปมานี่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นปัญหาอุบัติเหตุนี่ก็จะเห็นให้ลดลงบ่มีความเสี่ยงเนาะบางคนนี่ขับขี่รถก็ยังย่านได้ย่านเกิดอุบัติเหต
1: ุ
3: บางคนนี่เฮาขี่ถึกระเบียบอยู่ขับขี่ถึกสองทางอยู่ย่านจิตตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ขับขี่รถสวนทางมาหนาขี่ย้อนสอนมาอยากให้ทุกคนนี้เป็นเจ้าการน้ำกันเติม
1: เจ้าว่าเรื่องการตกเป็นเหยื่อนี่ท่านผู้ฟังเฮาปฏิบัติระเบียบได้ดีเฮาไปปกติถูกต้องตามระเบียบแต
3: ่
1: ว่าผู้ที่เพิ่นขับขี่แบบผิดระเบียบเป็นผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุวันนี้คู่กรณีวันนี้เขาเจ้าก็บ่ได้มีความพอใจแม่นบ่ถ้าว่าห่างกายเจ็บเป็นเอ็นอุ่นขึ้นมาท่านผู้ฟังมันเป็นแป้วเป็นแมงโอ้แนมเห็นห่างกายของตนเองนี่นะถูกบาดเจ็บหรือว่าได้หยิบจังซี่นะท่านผู้ฟังแนมเบิ่งบัดใดมันก็เสียใจบัดนั้นเพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพียงแต่คนอื่นเหตุแล้วเฮาไปห่วมนําห่วมในที่นี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เหตุบังเอิญอีหลีที่ว่าเกิดขึ้นบ่ว่าคู่กรณีใดก็ตามท่านผู้ฟังในกรณีที่ท่านเดินทางไปถ้าว่าท่านปฏิบัติระเบียบบ่ได้หั่นน่ะท่านก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะบางเทื่อคู่กรณีที่ว่ามาห่วมกับท่านนะบาดเจ็บเล็กน้อยสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตก็มี
3: อ
1: ันนี้แหละมันห้ายแหงดังนั้นถ้าว่าท่านปฏิบัติระเบียบบ่ได้บ่ต้องขับขี่รถให้อยู่เฮือนอยู่ซ่านของท่านถ้าว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่รู้ระเบียบและปฏิบัติได้ละขับขี่ไป
3: เจ้า
1: ให้ถูกต้องอันนี้จะดีกว่าบ่อยากให้คนอื่นมาเดือดร้อนกับพฤติกรรมของท่าน
3: แม่นล่ะก็คือดังที่ฮู้นำกันเนาะขับขี่รถใช้ถนนร่วมกันนี่ก็ต้องเข้าใจ
1: เ
3: ห็นใจมีน้ำใจซึ่งกันและกันเนาะถ้าว่าเฮาขับขี่ผิดในมื้อนี้มื้ออื่นเฮาก็ปรับเปลี่ยนได
1: ้
3: เพราะว่าให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ทุกคนนี่มีความปลอดภัยน้ำกันหลายขึ้นก็คือสิแลถ้าว่าบางคนนี่ก็ยังถือเบามากง่ายเด้ฮู้แล้วก็เต้าพาโลบางคนนี่ก็ปฏิบัติได้ก็ขอย่องๆสมเสยเนาะให้สืบต่อส่วนว่าผู้ใดที่ว่ายังละเลิง ถือเบาจังซี่ก็ยังให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ำกันท่านผู้ฟังเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะเพื่อการไปกันมาให้มีความปลอดภัยบ่ให้ผู้ใดตกเป็นเหยื่อในการเกิดอุบัติเหต
1: ุ
3: บางกรณีนี่ให้แฮงเสียชีวิตบางกรณีที่ว่าคู่กรณีเพิ่นสามารถตกลงกันได้ไกลเกลี่ยกันได้ก็ถือว่าแล้วไปแต่ว่าบางกรณีคือมันเหตุมีเหตุการณ์ที่ว่าเคยเกิดขึ้นแล้วกรณีก็ไกลเกลี่ยกันยาก
1: เบายาก
3: บางคนแก่ยาวเป็นเวลาเป็นปีก็มีได้อนุรักษ์ปี2ปีก็ยังใกล้เกียกันบ่แล้ว
1: เจ้า
3: อันนี้ก็ยังให้ทุกคนนี่เอิ้นว่าเข้าสู่ระเบียบน้องการซะเนาะมีรายการเพื่อว่าเฮ็ดเอาได้จะเฮ็ดให้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี้ลดน้อยถอยลงเมื่อเว้าถึงตัวเลขอุบัติเหตุนี้บ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ทางต่างแขวงนี่ก็เกิดขึ้นหลายเน
1: า
3: ะท
1: ั้
3: งเหนือแดทางใต้แดย้อนว่าย้อนความถือเบานี่แหละบ่ใส่ใจต่อกฎระเบียบจราจรบางครั้งเขานี่ก็ดื่มสิ่งของมึนเมาแล้วก็เข้าขับขี่รถอ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ก
1: ็
3: มีเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแล้วบ่ว่าจะไปตําเอาผู้ที่ว่าบ่เมาบางคนบ่เมานี่ก็ตกเป็นเหยื่อของผู้นี้ห่วมกรณีแดบางครั้งนี่ก็เสียหลักไปตําเอาท้ายรถที่ว่าจอดไว้แคมป์ทางแน่ไปตําเอาต้นไม้ตําเฮือนซานพ่อแม่ประชาชนที่อยู่ตามเข็มทางกับมีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นแล้ว
1: เจ้ามันเป็นเรื่องจริงที่พวกเรามาเว้าสู่มิตรรายการนี่ค่ะฟังเนาะบ่เฉพาะแต่พวกเราพบเห็นเลยว่าได้เสพทางสื่อสังคมออนไลน์มิตรรายการก็คือกัน
3: เจ้า
1: ก็อาจจะเห็นคือกันเนาะเมื่อนี้ทางรายการของเรามีนัดสัมภาษณ์พันโทเดชเลือสาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าท่านจะมารายงานสู่ฟังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทั่วนครหลวงเวียงจันทน์9ตัวเมือง
3: เ
1: กิดขึ้นอยู่จุดใดมีผู้เสียชีวิตบ่เกิดขึ้นหน่อยหลายปันไดเนาะพวกเขาจะถามเพิ่นเติมและการมีรายการส่งข่าวผ่านทางเพจของพวกเขาและเพิ่นว่าขอสงวนซื้อด้วยบ่เป็นอย่างเนาะจุดนี้แมนอยู่กลุ่มกันข้ามกับหอพักแพทย์โรงหมอมิตรภาพ150เตียงเพิ่นว่าเขตบ้านโพนสว่างถนนโพนต้องดุงโดกเมืองจันทบุรีภาคส่วนที่เกี่ยวของบ่มีทิศทางที่จะแก้ไขให้บ่เพราะว่าซ้ำเหื้อมาหลายปีแล้วไส้ทางยางเป็นบอนวางค่าขายไส้เส้นทางเป็นบอนขายเครื่อง
3: เจ้า
1: อันนี้จุดนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นถ่ายรูปมาให้เบิ่งข้างแน่ได้เบิ่งวัง
3: เจ้า
1: เป็นห้างขายย่อยแล้วก็ขายประเภทเครื่องแห้งมีฮอดกระตาของขวัญพร้อมเห็นสิประมาณหม่องจุดเลี้ยวเข้าห้องหม
3: อ
1: มีรายการระบุมาเนาะก็อยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดสรรให้เติมเวียงงานจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองจันทบุรีเนาะเพราะว่าเพิ่นทักท้วงมาแบบนี้อาจจะเป็นมาได้หลายเดือนแล้ว
3: เจ้าก็เห็นตัวจริงน้ำกัน
1: แมน
3: หลักเพราะว่าบางห้างนี่ก็เข้าสู่ระเบียบได้แต่ก็ยังมีบางห้างอยู่เนาะย้อนว่าเอาสินทางคนยางนี่มาวางขายเครื่องขายเป็นเครื่องแห้งแดเป็นกระตาของขวัญแน่จังซี่เอามาวางเกินจุดที่เพิ่นกำหนดก็คืออยู่ในขอบเขตห้านบางข้านนี่ก็โอ้ขนออกมาว่างทางหน้าจนกลายเอาเส้นทางคนยางก็มีได้อันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนเนาะผู้ประกอบการเรื่องการค้าขายนี้พวกเขาก็บ่ได้ห้ามเน
1: าะ
3: เรื่องการทำมาหากินแต่ก็ขอให้เข้าสู่ระเบียบน้องกันเติมเบิ่งตามความเหมาะสมเนาะแต่ว่าจุดใดที่สามารถที่เฮ็ดให้ผู้คนนี่ยางไปมาเที่ยวได้สะดวกสบายนี่ก็ต้องเข้าสู่ระเบียบน้ำกันถึงว่าจะบ่มีลูกค้าก็ตามบางครั้งนี่ลูกค้านี่บอนสิจอดรถก็จนบ่มีได้อนุรักษ
1: ์แม่น
3: มีแต่เครื่องวางเต็มบ่สิยางก็ยางก็จนสิบ่มี
1: อ
3: ันนี้ต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันเนาะแล้วก็ฝากถึงทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้ลงติดตามกฎกำหนดใหม่
1: เจ้าทางคนยางบ่แม่นว่าเห็นคนบ่ยางแล้วทานสิมาวางเครื่องขายบ่ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะทางยางต้องปะไว้ไว้แบบนั้นแหละถึงจะมีคนยางหรือว่าบ่มีคนยางก็ตามเนาะปะไว้แบบนั้นเพราะว่าเขตสงวนของทางก็มีแล้วก็จุดที่เป็นห้านของทานท่านก็ต้องค้าขายอยู่ขอบเขตนั้นบ่ให้ลื่นมาก่ายมาบ่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเพิ่นลงจัดสรรนี่เด้เบื้องต้นอาจจะมีการกล่าวเตือนบ่การศึกษาหมเบื้องต้นก่อนเนาะแต่ว่ามาตรการที่เกี่ยวของของภาคส่วนที่เกี่ยวของจะใส่มาตรการขึ้นเอาใดนั้นก็ยังต้องได้ติดตามต่อไปเติมแต่ว่าการจัดสรรนี้บ่เฉพาะแต่เขตนี้เบื้องนี้เส้นทางเขตพลสว่างหรือว่าห้องหมอ150เตียงนี่นะ มันอาจจะยาวเด้ เพิ่นวางเน
3: า
1: ะ การขายเครื่องนี่ยาวเป็นแถวไปพอแล้ว
3: แม่น
1: แต่ก่อนผ่านมามันมีตู้ ATM อยู่หน้าห้องหมอนบ
3: ่
1: เพิ่นว่ามันกีดขวางการสัญจรมันเฮ็ดให้การสัญจรนั้นแออัดอยู่จุดนั้นเพิ่นก็ไป แก้ไขให้ในการยกย้ายออกบัดนี้บัดนี้ผู้จอดบัดนี้ผู้จอดกับผู้ที่ขายเครื่องแคมทางบัดนี้คู่กันเลยเพราะว่าเส้นทางนั้นมันก็บ่ได้กว้างปานใดมีแต่การเบื้องละ2ทางเท่านั้น
3: เจ้าถ้าว่าเฮาไปจอดอยู่หั่นมันก็สามารถสัญจรได้แต่เพียง2ทางเดียว
1: เจ้าแม่นล่ะ
3: ก็จะเฮ็ดให้การสัญจรนี้แออัดยุ่งยากขึ้นไปเติมโดยเฉพาะก็คือในสมงหีบด่วนหลายคนที่ว่าใช้เส้นทางจุดนี้ผ่านเป็นประจำจะฮู้นํากันดีถ้าว่าเป็นสมงหีบด่วนตอนเช้าตอนแลงเนี่ยโอ้การสัญจรนี้แออัดหลายรถจักนี่บางครั้งนี่ได้ขี่ขึ้นตามเส้นทางคนยาง
1: แม่นแต่ว่ามันผิดระเบียบ
3: แม่นแต่ก็จำเป็นอนุรักษ์มันบ่มีทางไป
1: บางเทื่อมันก็จำเป็นท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่ารถใหญ่กว่ําเอา2ทางแล้วรถจักมันไปบ่ได้เพิ่นเอิ้นว่ารถจักนี่พอไปได้หน่อยนึงเพิ่นก็ไปแต่ว่ามันก็ผิดระเบียบอย่าลืมว่าการสัญจรทุกเส้นทางมันก็คล้ายๆคือกันคล้ายๆคือกันเฮาสังเกตวันนี้มีรายการแจ้งมาตื่นมาอีกจุดนึงแม่นไฟอำนาจ4แยกถนนพลต้องพลพะเนากับถนนสีบุญเฮืองพลต้องเส้นทางไปเพมาหลายปีแล้วเพิ่นว่าอยากให้ส่องแปลงได้บ่เพราะว่าสมงหีบด่วนนี้มันอันตรายแท้ๆเนาะฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้แด่พวกเฮาจะส่งข่าวให้เนาะส่วนว่าการได้รับคำตอบมีรายการการติดตามเติมว่าจะได้รับคำตอบขึ้นได้ขอขอบใจมีรายการที่นำใส่เส้นทางพลต้องหลวงโดกหรือว่าเส้นทางเขตห้องหมอห้อย50เตียงเพิ่นส่งข่าวมาเรื่องของการขายเครื่องซาซายแล้วก็เรื่องของสภาพถนนหนทางที่มันเปเนาะนี่แหละมีรายการเป็นหูเป็นตาช่วยพวกเฮาตื่มเนาะโคศกของพวกเฮากะบ่ทั่วบ่ถึงแท้เนาะยังให้มีรายการส่งข่าวมาว่าจุดใดมันยังเปเสับสนบ่เห็นสภาพที่ว่ามันบ่สอดคล้องมันผิดต่อระเบียบนี่นะแจ้งพวกเฮาได้
3: เจ้าพวกเฮาก็ยินดีเป็นขอต่อเป็นสื่อกลางให้มีรายการทุกคนเนาะเพราะว่าหลายคนนี่ก็นําใช้หลายเส้นทาง
1: เจ้า
3: พอเป็นตัวจริงนํากันเนาะจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องบ่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องการขายเครื่องแคมทางเนาะหรือว่ายังมีจุดอื่นๆที่ว่ามีรายการพบเห็นตัวจริงหรือว่าป้ายโฆษณามันหักมันเปเพเส้นทาง